แต่การที่หมูว่าหลักปักยุดอากงกะลีไปอันบุกนานูอุ้งชาบักยุดก็ให้หินูดันอากุปินี้มันลังนี่มุกชาอักษาอรันตุกานี่กุปอากุอินได้ละบิงมาตูอุ่นอุ้งชาไม้นักกายอิงุสอิมุงปังดูอุ่นปันดังลิด